0: ถึง 7.8 ริกเตอร์อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์แผ่นดินไหวได้ก่อให้เกิดสึนามิถึง1เมตรตามฝั่งทะเลต่างๆสร้างความเสียหายต่ออาคารและโครงสร้างพื้นฐานและเหตุให้มีการปิดเดินบินเจโนซานโตสสัวคาวทางการฟิลิปปินส์กล่าวว่าการบาดเจ็บส่วนใหญ่เกิดขึ้นในตึกที่พังถล่มหรือได้รับความเสียหายโดยที่ยังมีอีกหลายคนยังสูญหายมีการบันทึกการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวที่หายแห้งถึง 6.5 ริกเตอร์ในขณะที่คลื่นสึนามิน้อยๆถูกกวดพบในอินโดนีเซียพาลาวและญี่ปุ่นศูนย์กลางเตือนสึนามิเขตแปซิฟิกหรือ The Pacific Tsunami Warning Center กล่าวว่าภัยคุกคามจากสึนามิได้ผ่านพ้นไปแล้วในขณะที่พนักงานฉุกเฉินยังสืบต่อประเมินขอบเขตของความเสียหายนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีได้แสดงความเคารพต่อท่านริชาร์ดสโคลิเออร์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งผิวหนังที่โด่งดังระดับโลกโดยอธิบายว่าเป็นคนที่น่าอัศจรรย์และประกาศว่าที่มีงานทรงสการของรัฐออสเตรเลียแห่งปี2024ได้เสียชีวิตในวันอาทิตย์ด้วยอายุ59ปี3ปีหลังจากถูกพบว่าเป็นโรคมะเร็งในสมองการค้นคว้าโรคมะเร็งผิวหนังของลาวได้ช่วยชีวิตผู้คนหลายพันคนและลาวได้นำใส่หลักภูมิคุ้มกันหรือ Immunotherapy Principles เปรียบเทียบกับโรคของลาวเองซึ่งเห็นให้มีการเริ่มต้นการค้นคว้าใหม่ในการปินปัว
1: He will live on through his published work in melanoma his impact on brain cancer treatment
0: ชาร์ลส์นิโคลไอ้เคยของเราได้กล่าวแทนครอบครัวว่ามรดกของเรายังคงอยู่ต่อไปจากการค้นคว้าเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนังในการผ่านผ่าของเราในการปิ่นปัวมะเร็งในสมองและในการสัมผัสต่างๆของเราที่ซอยเปิดเผยความลับเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
2: We've had a terrible passing in New South Wales withThe passing of Dr. Richard Scolia, former Australian of the Year.
0: Chris Minns, นายกรัฐมนตรีรัฐ New South Wales, กล่าวว่ามันเป็นการสูญเสียอันใหญ่หลวงมีหลายครอบครัวที่โศกเศร้ากับการจากไปของ Richard Scolia, บ่ว่าเคยหู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือบ่เราเป็นคนใจกว้างและอุทิศตนต่ออาชีพของเราเพื่อจะเฮ็ดให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นอิหร่านและอิสราเอลได้ประกาศว่าจะหยุดโจมตีกันหลังจากการยิงขีปนาวุธใส่กันเป็นเวลาหนึ่งมื้อทั้งสองประเทศได้หยุดการโจมตีหลังจากได้รับคำขอห้องจากโดนัลด์ทรัมป์ถึงแม้ว่าเตหะรานกล่าวว่ามันจะกลับคืนไปโจมตีถ้าหากอิสราเอลยังโจมตีเฮสโบลาในเลบานอนอีกการโจมตีเป็นเวลา24ชั่วโมงเป็นการประเสริฐหนาโดยโกงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลนับตั้งแต่มีการหยุดยิงในเดือนเมษาและอาจจะทำลายความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านเพื่อสิ้นสุดสงครามที่ยาวนาน3เดือนมีความรู้สึกที่ซับสนในเมืองเทลอาวิฟหลังจากได้ประกาศการหยุดยิงโดยบางคนว่าว่าอิสราเอลกำลังปกป้องประชาชนของตนและคนอื่นๆรวมทั้งนักธุรกิจกาลนาคัชโดยกล่าวว่าบ่มีประโยชน์หยังจากการโจมตีเทือกสุดท้ายคณะอนุกรรมการจะมีเวลา2เดือนเพื่อวางแผนตอบต่อรัฐบาลของรายงานที่หายแห้งเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของเด็กน้อยในรัฐควีนส์แลนด์ Amanda Camp รัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวได้ประกาศแล้วว่าเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีจะถูกพาออกจากการดูแลในที่พักอาศัยหรือ Residential Care แต่รายงานนั้นยังได้ให้คำแนะนำอีก51ข้อที่อัยการสูงสุดหรือ Attorney General Deb Fecklington กล่าวว่าต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างเหมาะสมมีเด็กน้อยหลายกว่า 2,200 คนในการดูแลในที่พักอาศัยหรือ Residential Care ใน Queensland รวมทั้ง78คนที่มีอายุต่ำกว่า5ปีอัยการสูงสุดกล่าวว่าการแก้ไขปัญหาที่เขาจะประเสริฐจะต้องใช้เวลา
3: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments.
0: นางกล่าวว่ามีการปฏิรูปอย่างจริงจังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในหลายแผนกดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความเคารพอย่างเหมาะสมการวิจัยใหม่จาก Anglicare สิให้เห็นว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบันของ Job Seeker กำลังเฮ็ดให้คนโสดขาดแคลน251ดอลลาร์ในความต้องการพื้นฐานของเขาเจ้าทุกอาทิตย์

0: ดัชนีค่าครองชีพหรือ Cost of Living Index ของ Anglicare ปี2016ยังพบว่าคู่ผัวเมียที่มีลูก2คนได้รับเงิน Job Seeker แม่นบ่พอใช้$428ต่ออาทิตย์หรือ$174ในการเลี้ยงดูลูกสำหรับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเคซีแชมเบอร์สผู้อำนวยการบริหารของ Anglicare กล่าวว่าการค้นคว้าได้เปรียบเทียบค่าอาหารและสิ่งจำเป็นอื่นๆในแต่ละอาทิตย์กับอัตราการจ่ายสวัสดิการนางว่าว่าอัตราเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบร้ายที่สุดต่อผู้คนที่มีปัญหาด้านการเงินตำรวจท้องถิ่นกำลังทำงานกับตำรวจครีกหลังจากได้มีรายงานว่าชายคนหนึ่งที่ต้องการตัวร้ายที่สุดของออสเตรเลียถูกจับหลังจาก30ปีของการหลบหนีคาดว่าเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจะยืนคำห้องการส่งผู้ห้ายข้ามแดนของเจมส์ดาลาแมงกัสอายุ55ปีผู้ต้องหาในคดีแทงที่ห้ายแห่งจอร์จเจียโนโปลุสที่ในคลับอยู่ซานเมืองซิดนีย์ปี1999ตำรวจนิวเซาเวลส์ได้พยายามนำลาวกลับมาในปี2003และความพยายามที่จะดำเนินคดีโดยตำรวจครีกก็ถูกระงับในปี2007รางวัล $200,000 ก็ได้ถูกเสนอสำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มลาวและในปี2014เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียและครอบครัวของมิสเตอร์เจโนโปลุสได้ขอความช่วยเหลือเป็นเทื่อสุดท้ายในขณะที่กฎหมายขอจำกัดของกรีกมีอายุ25ปีซึ่งใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว The Coalition กล่าวว่ามันจะต้องเฮ็ดเวียกนักเพื่อเพิ่มขยายความนิยมของตนหลังจากการสำรวจโดย The Australian Financial Review ที่แสดงให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งของพรรค One Nation ได้เฮ็ดให้มันเป็นพรรคที่ได้รับความนิยมสมสอบหลายที่สุดในประเทศการสำรวจความคิดเห็นได้แสดงให้เห็นว่าคะแนนเสียงเบื้องต้นหรือ primary vote ของ The Coalition แมน 20% ของพรรค Labor แมน 18% และการสนับสนุนสำหรับ One Nation แมน 31% ซึ่งได้เพิ่มขึ้น4คะแนนจูเลียนฮิลผู้แทนพรรค Labor กล่าวว่าการสำรวจความคิดเห็นเมื่อบนนมานี่เป็นสัญญาณว่าผู้คนรู้สึกบ่พอใจภายใต้ความกดดันเรื่องค่าครองชีพแต่แดนเทียนผู้แทนของ The Coalition กล่าวว่าการสำรวจนั้นสะท้อนถึงความบ่พอใจโดยทั่วไปที่มีต่อรัฐบาลผู้สนับสนุนความผิดการกำลังขอห้องให้รัฐบาลขยายการสอบสวนของสภาสูงหรือ Senate Inquiry เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ถูกเสนอสำหรับโครงการประกันความผิดการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Scheme ก่อนการพิจารณาในวันที่9เดือนมิถุนายนหลายกว่า1ส่วน3ของการถอนเงินในงบประมาณของรัฐบาลในเดือนพฤษภาแม้นมาจากการตัด NDIS แต่ผู้สนับสนุนบางคนกล่าวว่าเขาเจ้ารู้สึกว่าบ่ได้รับความสนใจและถูกปาถิ่มอยู่ทางหลังห่างกฎหมายที่กำลังถูกพิจารณาในสภาโดยการสอบสวนของสภาสูงหรือ Senate Inquiry ซึ่งจะถูกรายงานในวันที่16เดือนมิถุนายนเพียงแต่1เดือนหลังจากได้ถูกจัดตั้งขึ้นบัดนี้มาถึงข่าวกีฬาและใน AFL ทีมเมลเบิร์นได้เอาชนะคอลลิงวูดด้วย8คะแนนต่อหน้าแฟนกีฬาหลายกว่า 88,000 คนที่ MCG ในมือที่อุทิศให้ครับนีลแดนนี่เฮอร์ผู้เล่นจากทั้ง2ทีมได้พากันตั้งเป็นวงกลมก่อนการแข่งขันและฝูงชนก็ตบมือให้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทุน Big Freeze ประจำปีซึ่งได้จัดขึ้น2อาทิตย์หลังจากการเสียชีวิตของนีลแดนนี่เฮอร์ด้วยโรคโมโทนิวโรนดิซีสคิซายาพิกเก็ตได้เตะเข่าประตูในนาทีสุดท้ายในขณะที่เบลีฟริชได้เตะเข่าถึง3ลูกในช่วงสุดท้ายของเกมเพื่อช่วยให้ทีมดีมอนส์เอาชนะทีมคอนลินวูด83-75คะแนนแต่ผลการแข่งขันได้ถูกบดบังด้วยอาการบาดเจ็บสาหัสของบรอดลีมิโฮเชคกองหน้าของคอนลิงบูดผู้ที่ได้ถูกพาไปห้องหมอหลังจากหัวของลาวได้ตำกับหญ้าในระหว่างการแข่งขันในควอเตอร์ที่2นักบินอายุ33ปีสามารถตีงแขนและสื่อสารกับพนักงานแพทย์ได้ก่อนจะออกจากสนามจบข่าวประจำอาทิตย
1: ์ซุ่มซ่อนของทานการสนทนาของทาน SBS ลาว
0: มื้อนี้เฮาก็มาพบกันอีกเช่นเคยรายการของเฮาอาทิตย์นี้จะมีข่าวมาบอกชุมชนลาว กี่ยวกับการประกันความพิการแห่งชาติหรือ National Disability Insurance Schemes ซึ่งจะถูกปฏิรูปใหม่หลังจากงบประมาณปีนี้ได้ถูกเสนอต่อสภามีหลายอย่างที่จะถูกตัดออกจากโครงการซึ่งทางคณะผู้จัดหวังว่าจะบ่กระทบต่อชุมชนลาวเฮานอกนั้นยังมีข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศฟิลิปปินส์และที่ขาดบ่ได้ก็แม่นข่าวเกี่ยวกับสงครามในตะวันออกกลางและก็มีเพลงที่มาเสนอทานนําอีกมาฟังนํากันรัฐบาลพรรค Greens และ The Coalition กําลังติดขัดเกี่ยวกับมาตรการหลังจากงบประมาณเกี่ยวกับภาษีและ NDIS โดยที่เหลือเวลาอีก2อาทิตย์ก่อนสภาจะหยุดพักฤดูหนาวเป็นเวลา5อาทิตย์ในขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปผู้เข้าร่วมใน NDIS กำลังประเสริญกับการล้อถาโดยความขังวนพร้อมด้วยแผนการนี้กำหนดให้มีการดัดแปลงขั้งใหญ่ร่วมทั้งการตัดงบประมาณอย่างหลวงหลายทีมิชูรายงาน The Coalition ได้ให้โอกาสทำงานร่วมกับพรรค Greens เพื่อขยายการสอบสวน2 อย่างของสภาสูงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภาษีและโครงการประกันภัยความพิการแห่งชาติหรือ The National Disability Insurance Scheme พรรค Greens ต้องการเวลาหลายขึ้นที่จะกวดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการตัด NDIS ส่วน The Coalition มีความสนใจที่จะแสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับ Negative Gearing การลดภาษีกำไรจากการลงทุนหรือ The Capital Gains Tax Discount และ Trust Jane Hume เป็นห้องหัวหน้าของพรรค Liberal
2: Well, the government's approach to scrutiny of these bills has been nothing short of scandalous. This is a government that promised transparency and
0: วิธีทางของรัฐบาลในการกวดสอบทางกฎหมายเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายนี่คือรัฐบาลที่สัญญาว่าจะมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบมันเป็นหนึ่งของคำสัญญาในตอนกลับมาเป็นรัฐบาลอีกแต่มันได้เหตุในทางกงกันขามสิ่งที่สภาสูงขาดหวังแม้นโอกาสที่จะกวดสอบกฎหมายซึ่งเป็นเวียกงานของสภาสูงและนั่นคือเวียกงานของพวกเฮานางวาวา The Coalition สนับสนุนอย่างกว้างขวางในการสอมแปลง NDIS แต่บ่เห็นว่าเป็นหยังจึงควรเล็งการปฏิรูปครั้งใหญ่
2: I don't think that we should be afraid of having longer inquiries and better scrutiny, deeper scrutiny of any legislation, whether it be the tax.
0: ข้าพเจ้าคิดว่าเฮาควรย่านกลัวที่จะมีการสอบสวนที่ต้องใช้เวลาหลายขึ้นและการกวดสอบที่ดีกว่าการกวดสอบกฎหมายใดๆอย่างลึกซึ้งบ่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภาษีที่ได้ผ่านไปแล้วสิ่งที่เอิ้นว่าการปฏิรูปการเพิ่มภาษีที่ได้ผ่านไปหรือว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอันกว้างขวางของ NDIS บัดนี้ข้าพเจ้าขอบอกอย่างแจ่มแจ้งว่า The Coalition สนับสนุนการพัฒนา NDIS มันเป็นโครงการที่บ่สามารถควบคุมได้และบ่ยืนยงมันจะเฮ็ดให้ชาวออสเตรเลียต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินไปและอาจเฮ็ดให้ผู้คนที่อ่อนแอที่สุดตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาอยากให้แน่ใจว่าการกำหนดนั่นเหมาะสมและบ่ป้าถิ่มผู้ใดไว้ข้างหลังสำหรับรัฐบาลความกดดันที่จะผ่านการปฏิรูปส่วนหลายแม้ขึ้นอยู่กับการเก็บถอนเงินในงบประมาณครั้งที่หาของรัฐบาลของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สดร.แซมเบนเนตเป็นผู้อำนวยการโครงการความพิการอยู่ที่สถาบันแกรตันหรือ The Grattan Institute
3: Well, it's going to have a very significant impact. As you said, I think, you know, whilst there's been a lot of focus on other aspects of the most recent federal budget...
0: มันจะมีผลกระทบที่สำคัญหลายข้าพเจ้าคิดว่าในขณะที่มีการให้ความสำคัญกับด้านอื่นๆของงบประมาณของรัฐบาลกลางเมื่อบนนมานี้โดยเฉพาะองค์ประกอบต่างๆของการปฏิรูปภาษีบางทีอาจมีการโต้เถียงกันอย่างหลวงหลายว่าการถอนเงินของ NDIS ในงบประมาณนั้นเป็นส่วนสำคัญที่สุดของมันดังที่ท่านว่าว่ามีหลายกว่า 37,000 ล้านดอลลาร์ข้าพเจ้าก็คิดว่ามันก็ประมาณนั้นมันเป็นจำนวนหลายกว่า 1/3 ของการถอนเงินทั้งหมดในงบประมาณและเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าถ้าหากการถอนเงินเหล่านั้นบ่เกิดขึ้นจริงเกินกว่าดังที่คาดไว้แล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างหลวงหลายดร.เบนเนตกล่าวว่ามีองค์ประกอบที่ดีในแผนการปฏิรูปของรัฐบาลและการปฏิรูปโครงสร้างแม้นจำเป็นเพื่อจำกัดการเติบโตของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในวันศุกร์เจนี่ แมคคาลิสเตอร์รัฐมนตรีกระทรวง NDIS ได้บอกต่อสภาสูงว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการนั่นจะมั่นคงในระยะ

0: Nyal.
1: At the outset, I want to establish that the Albanese government remains committed to the long-term
2: sustainability. ในตอนต้นข้าพเจ้าอยากยืนยันว่ารัฐบาลอัลบานีซียังตั้งใจต่อความมั่นคงในระยะยาวของ NDIS และสร้างความมั่นใจว่ามันจะให้ความช่วยเหลือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตต่อไปสำหรับผู้ที่มีความพิการถาวรรัฐบาลได้เสนอหางกฎหมายที่จะเห็นอย่างหน่อยมี 160,000 คนถูกย้ายออกจากโครงการในปี 2030 และต้องการผ่านกฎหมายก่อนที่รัฐสภาจะหยุดพักในวันที่2เดือนกรกฎ SBS News เข้าใจว่าพรรค Greens ได้บอกพรรค Labour ว่ามันจะข้ามเส้นแดงสำหรับเขาเจ้าถ้าหากหางกฎหมายผ่านภายในเวลานั้นในวันศุกร์จอร์แดนสตีลจอห์นสมาชิกสภาสูงของพรรคกรีนส์ได้กล่าวหารัฐมนตรีแมคคาลิสเตอร์ว่ากำหนดขอบเขตของการปฏิรูปเป็นมาตรการเพื่อจัดการกับการส่อโกงแทนที่จะตัดการสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมแซมเบนเนตยอมรับว่าการส่อโกงและ NDIS เป็นจุดสำคัญของเรื่องทั้งหมดของรัฐบาลเกี่ยวกับความจำเป็นในการปฏิรูปแต่กล่าวว่าสิ่งนี้เป็นเพียงแต่ 2% ของการถอนเงินที่ขาดการไหวเท่านั้น
3: But I think it is also really important to know that whilst these measures are important it doesn't really amount
2: แต่ข้าพเจ้าคิดว่ามันสำคัญที่จะฮู้ว่าถึงแม้ว่ามาตรการเหล่านี้สำคัญแต่มันบ่มีความสำคัญในด้านเส้นทางของค่าใช้จ่ายที่ขาดการไหวเพราะการส่อโกงบ่ได้เป็นเหตุผลที่ NDIS บ่ยืนยงเหตุผลที่ NDIS บ่มั่นคงก็คือปัญหาโครงสร้างใหญ่อื่นๆที่บางด้านของกฎหมายปัจจุบันพยายามแก้ไขแล้วกล่าวว่าการถอนเงินส่วนหลายที่ถูกเสนอภายใน2ปีต่อไปหรือประมาณ 13.2 พันล้านดอลลาร์จะมาจากการตัดจำนวนการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชน
3: And that's because some of those other measures, those ones that are really fixing big structural problems with the NDIS are going to take longer
2: และนั่นเป็นเพราะมาตรการอื่นๆบางอย่างที่กำลังแก้ไขปัญหาโครงสร้างขนาดใหญ่กับ NDIS จะใช้เวลานานในการออกแบบและนำใช้และเหตุแห่งการตัดที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้วนั่นเกิดขึ้นกฎหมายที่อยู่ในสภาสูงในเวลานี้จะเหตุให้รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในอนาคตมีอำนาจที่จะลดเงินทุนสำหรับกลุ่มสนับสนุนทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ตามที่เขาเจ้าเห็นสมควรเพื่อความยืนยงทางด้านการเงินสำหรับโครงการฉะนั้นจุดสนใจในเวลานี้อาจเป็นเรื่องงบประมาณของการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนแต่มันอาจเป็นสิ่งใดก็ได้ภายในโครงการในอนาคตรัฐบาลกำลังเสนอให้ตัดการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางสังคมและชุมชนลง 50% ซึ่งอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม NDIS ออกจากเฮือนติดต่อกับคนอื่นหรือมีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันการสนับสนุนพื้นฐานสำหรับผู้ที่บ่ผ่านเงื่อนไขของ NDIS ก็กำลังได้รับการปรับโครงสร้างเช่นกันโดยเฉพาะผ่านโครงการ Thriving Kids สำหรับเด็กน้อยที่เป็นออทิสึมหรือศักษาในการพัฒนาคาดว่ารัฐและเขตปกครองจะให้บริการเมื่อถึงเวลาที่วิธีการประเมินใหม่จะเริ่มต้นในเดือนมังกรปี2028
3: But it places a huge onus on states and territories and the federal government getting their skates on to ensure
2: มันเห็นให้รัฐและเขตปกครองมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างหลายและรัฐบาลกลางก็จะต้องดำเนินการอย่างไวเพื่อให้แน่ใจว่าการบริการเหล่านี้จะทันเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะผู้คนจะขาดโอกาสถ้าหากสิ่งนั้นบ่เกิดขึ้นการสอบสวนของสภาสูงหรือ The Senate Inquiry เกี่ยวกับ NDIS จะมีการหาฟังความคิดเห็นสาธารณะในอาทิตย์หน้าและรายงานคืนภายในวันที่16เดือนมิถุนายนรายงานโดยทีมิทเชลข่าว SBS News จัดทำโดยศักภูมิรัตน์วิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
4: SBS Audio
5: กดเพลย์เพื่อให้ถือกับความยาวของคืนของทาน
6: ยาวจีเอาดาริยะ准备好了吗
7: SBS Chill
8: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplabdh karvata hai
11: Far from the partisan politics
12: เขามีข่าวหลายกว่า60ภาษาเพลงที่เขากับอารมณ์ของทานและพอดคาสต์ที่น่าสนใจโลดหาที่จะค้นพบดาวน์โหลดแอป SBS Audio หรือไปที
13: ่ sbs.com.au/audio

Facebook ช่วยทานฟังภาคละการภาษาลาวได้ทุกเวลาและห้นแหงจงเข้าเบิ่งอยู่ที่ www.facebook.com/sbslao

0: รุณาให้คะแนนด้วย
1: มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย35คนและ12คนสูญหายหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันจันทร์ที่8มิถุนาเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังค้นหาผู้ที่รอดชีวิตใกล้กับศูนย์กลางของแผ่น

0: SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: เพื่อการกู้ใจมันบ่ได้เป็นการช่วยเหลือเพราะบ่มีการพบการเต้นของหัวใจอีกเจ้าหน้าที่กู้ภัยบางคนได้ไปที่นั่นและบ่มีเสียงเต้นของหัวใจมันเป็นการยากที่จะยอมรับในฐานะที่เป็นแม่ที่ฮู้ว่าลูกชายของข่อยยังติดอยู่ที่นั่นในตอนนี้ข่อยบ่ฮู้มันยากที่จะ

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: มีอย่างหน่อย2หอยคนที่ได้รับบาดเจ็บประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์คอสจูเนียได้สัญญาว่ารัฐบาลแห่งชาติกำลังเคลื่อนไหวและจะบ่ปานถิ่มมินดานาวสัญญาว่าจะให้ความช่วยเหลือในการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินนี้แผ่นดินไหวบ่ได้เป็นเรื่องใหม่อยู่ที่นี่แต่ผู้คนท้องถิ่นกล่าวว่าแผ่นดินไหวเถอสุดท้ายเป็นแผ่นดินไหวที่หายแห้งที่สุดที่เขาเจ้าเคยประสบมาเสียงนั่นแม่นจากผู้ภาพของสาขาห้านอาหารยอดนิยมจอห์นลีบีซึ่งพังทลายอยู่ตามถนนต่อหน้าผู้ชมที่ย่านกัวอยู่ในเมืองเจนโรซานโตสในวันจันทร์เอลิซาเบธเดลกาโดจาก World Vision Philippines กล่าวว่ามีการสั่นสะเทือนอยู่ที่นั่นในเขตที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเป็นเวลายาวนานและหุนแหงหลายกว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดท้ายในเดือนตุลา
2: Terrifying, so terrifying because it seems that it's keep on ongoing and the aftershock.
1: น่าย่านกลัวหลายเพราะเบิ่งคือว่ามันยังดำเนินต่อไปและการสั่นสะเทือนหรือ the aftershock หลังจากนั้นก็แห้งหลายคือกันเฮาบิโตกังวลกับการสั่นสะเทือนหลังจากแผ่นดินไหวเพราะว่าพวกเฮาได้ประสบกับสิ่งนั้นในปีกายนี้ข้าพเจ้าคิดว่าพวกเฮาประสบกับการสั่นสะเทือนเกือบ 1,000 เถือแห่งสันสะเทือนสถามอิฐได้เกิดขึ้นในเวลา 7:30 ของเสาร์วันจันทร์เมื่อเด็กหน่อยอยู่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่เกาะมินดานาวกำลังไปโรงเรียนมือสถามอิฐหลังจากวันพักมิสเดลกาโดกาวาเวลาของแผ่นดินไหวนั่นก็เป็นโชคดีอย่างหนึ่งเพราะเด็กหน่อยหลายคนได้อยู่ขังนอกก่อนจะเริ่มเรียน
2: We are so worried with our childrenYou know, the children that we are working with, because they are in the school. Again,
1: พวกเขาเป็นห่วงนักเรียนของเขาเด็กน้อยที่พวกเขาเห็นเวียกนำพวกเขาเจ้าอยู่ในโรงเรียนและเขาเจ้าได้รับความเจ็บปวดอีกครั้งหนึ่งผลกระทบนั้นได้เกิดขึ้นทันทีและแผ่ขยายไปทั่วอาคารต่างๆสั่นสะเทือนและเพพังลงใกล้จุดกลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่นั่นอาคารต่างๆได้แตกและแกว่งไปมาในขณะที่ผู้อาศัยและพนักงานที่ตกใจย่านก็เฝ้าแลนลงไปตามถนนความเสียหายนั่นได้ขยายออกไปทางเหนือจนถึงเมืองดาวาว SBS ภาคภาษาฟิลิปปินส์ได้เว้าลมกับเอลิซาเบธจอยเซราโนควิจาโนครูสอนอยู่วิทยาลัยดาวาวออคซิเดนทัลสเตทคอลเลจซึ่งนั่งอยู่กับเพื่อนกับลูกสาวของนางตอนแผ่นดินไหวได้เกิดขึ้นมิสควิจาโนว่าว่าถึงมันว่าเขตนั่นได้ประเสริญกับแผ่นดินไหวหลายเถือตั้งแต่ปี2019นั่งตื่นตกใจและฝ่าไปปกป้องลูกของนาง
3: Trauma was there and then the fear because my two sons
1: มีความเจ็บปวดและความหยั่นกลัวเพราะลูกชาย2คนของข่อยอยู่โรงเรียนมันยากที่จะคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันฉะนั้นเฮาต้องคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเฮาอยู่ที่บ้านและลูกๆของพวกเฮาอยู่ที่โรงเรียนเมื่อพวกเฮาตัดสินใจออกจากบ้านมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากคือกันเพราะเฮือนอ้อมหอบเป็นเดือดต้นมะพร้าวและพวกเฮาย่านว่ามันจะตกใส่พวกเฮาคำเตือนสึนามิก็มีขึ้นบ่ดลหลังจากการสั่นสะเทือนเถือทำอิฐคำเตือนได้ถูกส่งออกไปทั่วเขตแปซิฟิกจนถึงประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันประชาชนอยู่ภาคตะวันออกของอินโดนีเซียได้รับคำเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบของสึนามิเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียและมาเลเซียได้รับการเตือนให้ระมัดระวังอย่างสูงเทคูฟายซานฟัทามีจากกรมอุตุของอินโดนีเซียออกคำแนะนำดังนี้
4: Residents are advised to move away from the coast to safer high.
1: แนะนำให้ผู้อาศัยย้ายออกจากฝั่งทะเลไปหาบ่อนที่สูงและปลอดภัยกว่ามีการพบขึ้นทะเลน้อยๆและกระแสน้ำแห้งในเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียก่อนที่คำเตือนส่วนใหญ่จะถูกยกเลิกหลายชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหวประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายประเทศที่มีภัยธรรมชาติหลายที่สุดในโลกมักได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเพราะตั้งอยู่เทิง Ring of Fire ในเขตแปซ

0: ซิฟิกซึ่งเป็นโครงของ Seismic Faults หอบมหาสมุทรหมู่เกาะเหล่านี้ยังถือลมพายุไต้ฝุ่นและลมพายุในเขตฮ้อนประมาณ20เถือในแต่ละปีรายงานโดยคามิลเบียงกีและอเล็กซานดราโจนส์ข่าว SBS News จัดทำโดยซักภูมิรัฐวิทยุ SBS ภาคภาษาลาว
1: เอา sbs.com.au/lao เป็นทินทานของทานออนไลน์ฟังข่าวอันล่าสุดเรื่องราวปัจจุบันและการบันเทิงอยู่ณที่ sbs.com.au/lao ภาคภูมิใจในการฟัง SBS ลาวโอ้ลมกันต่ออยู่ใน Facebook ของพวกข้าพเจ้ามักซอบพวกข้าพเจ้าและไซแนวคิดของทานหวมกัน SBS ลาวที่ Facebook

0: จงเข้าเบิ่ง www.facebook.com/sbslaoแล้วฟังพากย์รายการภาษาลาวและให้คะแนนนำ้ำ
1: ฮิซบุลลาห์ได้ปฏิเสธขอตกลงการหยุดยิงครั้งใหม่ระหว่างอิสราเอลและเลบานอนผู้นำของกลุ่มที่สนับสนุนโดยอิหร่านกล่าวว่าเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกต่อห้องกันในการเจรจาที่เขาเจ้าบ่ได้เข้าร่วมและมันก็เท่ากับการยอมจำนนบีวาควรรายงานไซดอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเลบานอนอยู่ทางภาคใต้ของเบรุตภาคใต้ของไซดอนได้เป็นเป้าหมายของการโจมตีของอิสราเอลหลายเถื่อและซาลานาซาบชาวเมืองกาวาเรากำลังหวังว่าจะมีการหยุดยิงที่ยาวนาน
2: We're tired of hearing about a ceasefire agreement being reached and then not to have it.
1: พวกเฮาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการตกลงเรื่องการหยุดยิงและแล้วก็บ่ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นมีแต่เว้าแต่บ่เฮ็ดพวกเฮาได้กลับคืนไปหาบ้านหลายเทื่อแล้วและพวกเฮาก็ต้องผัดถิ่นอีกพวกเฮาเมื่อยที่จะได้ยินเกี่ยวกับการหยุดยิงและตื่นเต้นที่จะกลับบ้านพวกเฮาอิดเมื่อยหลายข้าพเจ้าหวังว่าเรื่องนี้จะได้รับการแก้ไขและพวกเขาหวังว่าจะมีการหยุดยิงอย่างแท้จริงบ่มีความชัดเจนว่าเราจะสมหวังหรือบ่นับตั้งแต่การหยุดยิงได้เริ่มต้นในวันที่17เดือนเมษาได้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,500 คนในการโจมตีของอิสราเอลในประเทศเกือบทุกมื้อและบัดนี้อิสราเอลและเลบานอนได้ตกลงที่จะต่ออายุเงื่อนไขของการสงบศึกใหม่แต่ขอตกลงนั้นกำลังมีความเสี่ยงต่อการเป็นไปบ่ได้นาอิมกะเซมผู้นำของเฮซโบลากล่าวว่ามันปฏิเสธเงื่อนไขขอตกลงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนโดยบ่มีการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นขอตกลงที่ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงทั้งหมดของกลุ่มทหารในคำแถลงการผู้นำกล่าวว่าเงื่อนไขของการหยุดยิงจะอนุญาตให้อิสราเอลบรรลุเป้าหมายของตนและเท่ากับการยอมจำนนของเฮซโบลา
2: What we are concerned about is an end to the aggression, ceasefire, and Israel's withdrawal.
1: สิ่งที่พวกเขาเป็นห่วงคือการหยุดการหุกคานการหยุดยิงและการถอนตัวของอิสราเอลพวกเขาบ่ได้สัญญากับกลุ่มใดว่าจะหยุดการต่อต้านตราบใดที่ยังมีการยึดครองอยู่ผู้บังคับบัญชาของกำลังป้องกันการปฏิวัติของอิหร่านหรือ Revolutionary Guards Quad Force.ซึ่งก่อตั้งเฮซโบลาห์ในปี1982กล่าวว่าขอเรียกร้องขั้นต่ำที่สุดแม้นการถอนตัวของอิสราเอลไปหาตำแหน่งที่มันมีอยู่ก่อนสงครามจะเริ่มต้นแต่อิสราเอลยังคงโจมตีทางภาคใต้ของเลบานอนและอิสราเอลแคทส์รัฐมนตรีป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลจะบ่ถอนออกจากเขตนั้นหรือหยุดการปฏิบัติการในประเทศซึ่งเขาเจ้าได้บุกรุกในเดือนมีนาพร้อมกับสงครามในอิหร่านในขณะเดียวกันจำนวนผู้เสียชีวิตในชายแดนเลบานอนก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลได้รายงานถึงการตายที่ทำอิฐนับตั้งแต่การประกาศการหยุดยิงใหม่ในเลบานอนกองทัพกล่าวว่าทหารคนหนึ่งของเขาเจ้าเสียชีวิตหลังจากขีปนาวุธที่ยิงโดยเฮซโบลาห์ถูกรถถังอยู่ภาคใต้ของเลบานอนนั่นเฮ็ดให้ทหารอิสราเอล18คนได้เสียชีวิตในเลบานอนนับตั้งแต่วันที่2มีนาในหลายชั่วโมง

0: นับตั้งแต่มีการประกาศยุทธยิงใหม่ในเลบานอนการโจมตีของอิสราเอลก็ได้ฆ่าคนอย่างน้อย4คนและผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาติคนหนึ่งสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติได้ยืนยันการตายของผู้รักษาสันติภาพของสหประชาชาตินั้น
1: Sergeant Milan Jovanovic of Serbia's 27th Mechanized Battalion died early this morning from critical
0: Sergeant Milovan Jovanovic จาก 27th Mechanized Battalion ของเซอร์เบียได้เสียชีวิตในมื้อเช้านี้จากอาการบาดเจ็บสาหัสเมื่อลูกปืนขบตกใส่ตำแหน่งของลาวไก่เมืองมัจยุนในภาคใต้ของเลบานอนเลขาธิการประนามการฆ่าเพื่อนร่วมงานรักษาสันติภาพของเฮาเพื่อนขอแสดงความเสียใจอย่างเหลือเกินต่อครอบครัวหมู่เพื่อนและเพื่อนร่วมงานของผู้รักษาสันติภาพที่เสียชีวิตและต่อรัฐบาลและประชาชนของเซอร์เบียมิสเตอร์ยูจาริกยังกล่าวอีกว่าอัตราการพัดถิ่นภายในของเลบานอนได้เล็งโตไว้ขึ้นโดยประชาชน 200,000 คนถูกบังคับให้อพยพจากบ้านเฮือนของเขาเจ้าอยู่นอกเมืองทางใต้ของเบรุตเพียงแห่งเดียวตามคำสั่งให้อพยพของอิสราเอลที่ประกาศในวันจันทร์อิหร่านได้เฮ็ดให้การยุทธยิงในเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำหรับการตกลงสันติภาพกับอเมริกาและได้แนะนำเมื่อบรอนมานีว่ามันสามารถเข้าแทรกแซงโดยกงเพื่อสนับสนุนเฮสโบลาถ้าหากอิสราเอลยังโจมตีหรือยกระดับการโจมตีอยู่ที่นั่นโดยที่มีการโจมตีข้ามเขตแดนที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของการยุทธยิงที่หาก่อเจรจาในเลบานอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริกากล่าวว่าความผันผวนในตะวันออกกลางได้เฮ็ดให้คิดทบทวนเกี่ยวกับคำอธิบายของลาวเกี่ยวกับการหยุดยิง
2: Pretty much the way it is it's a different part of the world you know I'd say that part of the world sees fires when you're shooting
0: มันเกือบเป็นแบบนั้นมันเป็นส่วนที่บ่คือกับบ่อนอื่นของโลกข้าพเจ้าจะว่าว่าในส่วนนั้นของโลกการหยุดยิงแม้นเมื่อทานยิงเพียงแต่พอสมควรไมค์ไลออนส์อดีตนายทหารของอเมริกาและนักวิเคราะห์ทางการทหารกล่าวว่าคําว่าเหล่านั้นบึงคือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของมิสเตอร์ทรัมป์ที่จะปลดปล่อยอเมริกาออกจากความขัดแย้งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในเลบานอนและในอิหร่านมิสเตอร์ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาที่จะยุติการสู้รบในทั้งสองด้านจำเป็นต้องแยกจากกันแต่อิหร่านยืนยันว่าทั้งสองมีความเสื่อมโยงกันและอาทิตย์นี้มันได้คู่ว่าจะยุติการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการขยายเขตการปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในเลบานอนมิสเตอร์ไลออนส์บอกกับ CBS News ว่าสิ่งนี้เฮ็ดให้มิสเตอร์ทรัมป์ตกอยู่ในตำแหน่งที่ยุ่งยาก
3: He's trying to show strategic patience right now until he thinks he can get a solution. I think the Iranians are trying to goad the Americans.
0: เรากำลังพยายามแสดงความอดทนทางยุทธวิธีในเวลานี้จนกว่าเราคิดว่าเราจะสามารถหาทางออกได้และข้าพเจ้าคิดว่าอิหร่านกำลังพยายามยั่วยงอเมริกาให้เพิ่มการปฏิบัติการหลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่านั่นจะเป็นหายนะข้าพเจ้าบ่คิดว่านั่นเป็นการกระทำที่ดีสำหรับพวกเขาในเวลานี้ที่จะดำเนินการขนาดใหญ่แบบนั้นอีกเห็นได้อย่างสัดแจ้งว่า Epic Fury เป็นชัยชนะทางทหารแต่พวกเขายังบ่ทันได้ปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกันพวกเขาเพียงแต่มีการปิดล้อมในตอนนี้ซึ่งเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าคิดว่านักการเมืองใน

0: ทางซอกฟังและให้การมักซอดภาครายการภาษาลาวได้ทุกเวลาและโอแนงได้อยู่ที่ www.facebook.com/sbslao
1: เวลาสําหรับมื้อนี้ก็หมดเพียงเท่านี้ท่านสามารถฟังได้ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของท่านรายการของวันเสาร์เวลา 9:00 นแรงจะได้ถูกนํา

มาเสนอใหม่ในวันจันทร์เวลา4โมงแรงถ้าเป็นข่าวของทานขอให้เป็นข่าวดีสำหรับมื้อนี้ทางคณะจัดทำขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online, and on radio.
1: คุณกำลังฟัง SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของพื้นที่ที่เรากำลังออกอากาศอยู่นั่นคือชนเผ่าโวรันเจรีวอยโวรงแห่งกลุ่มชนคูลินและขอคารวะผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันพร้อมกันนี้ SBS Thai ขอแสดงความเคารพต่อเจ้าของดินแดนดั้งเดิมของชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทุกพื้นที่ที่ผู้ฟังกำลังรับฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
2: But you know Thailand performs more gender affirming surgery pretty much than any other country on the planetThailand is a very accepting country. It's not far from Australia.
1: การผ่าตัดเพศสภาพนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศแล้วยังเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยค่ะในแง่ของการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจฟังนายอดัมบราวน์ทอลผู้อำนวยการคลินิกในนครเมลเบิร์นอธิบายถึงเรื่องนี้นะคะ
3: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000.
1: ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากหลายคนหันมาสนใจรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมัน Australia Explain วันนี้มีข้อมูลควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียค่ะรวมถึงมีเรื่องของมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีที่บังคับใช้ในออสเตรเลียมาแล้ว6เดือนนะคะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณชยาดาพาวค่ะ
4: สหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามตะวันออกกลางดีลหยุดยิงสหรัฐคืนเงินอายัดเปิดช่องแคบฮอร์มุซหลายฝ่ายเตือนเร่งปฏิรูปภาษีภาคธุรกิจวันทำลายการลงทุนติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มิถุนายน2569กับดิฉันชยดาพาวมาติดตามความคืบหน้าในตะวันออกกลางนะคะสหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างเป็นทางการโดยมีผลบังคับใช้ทันทีในคืนนี้ทางด้านสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่านายเชบาสชารีฟนายกรัฐมนตรีปากีสถานเป็นผู้ประกาศความสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้โดยระบุว่า
5: The United States was forced to sign a memorandum to end the war with the Islamic Republic.
4: สหรัฐถูกบีบบังคับให้ลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและกลุ่มแนวร่วมต่อต้านโดยนายเชบาสชารีฟได้ประกาศการสิ้นสุดสงครามของสหรัฐต่ออิหร่านและพันธมิตรในทุกแนวรบอย่างถาวรและมีผลทันทีขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอแสดงความยินดีกับทุกคนข้าพเจ้ามอบอำนาจอย่างเต็มที่ณที่นี้ให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการจัดเก็บค่าผ่านทางและในขณะเดียวกันนี้ข้าพเจ้าขออนุมัติให้ยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของกองทัพเรือสหรัฐในทันทีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีกำหนดการจะลงนามในข้อตกลงสันติภาพณประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้วันที่19มิถุนายนค่ะยังอยู่ที่ข่าวการบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเพิ่มเติมว่าข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐในครั้งนี้จะครอบคลุมถึงพื้นที่ในเลบานอนซึ่งเป็นจุดที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีกลุ่มเฮสบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านทางตอนใต้ของประเทศด้วยขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในวันศุกร์นี้ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวอิหร่านระบุว่าจะมีการปลดล็อกทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้มูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย กลับมาที่ข่าวในประเทศค่ะวันนี้คณะกรรมการวุฒิสภาจะเปิดฉากไต่สวนวันแรกในกรณีการปฏิรูปภาษีชุดใหม่ท่ามกลางเสียงเตือนจากภาคธุรกิจว่ามาตรการดังกล่าวนั้นถูกผลักดันอย่างเร่งรีบและอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนโดยกลุ่มพันธมิตรธุรกิจรายใหญ่ซึ่งประกอบด้วยหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียหรือ ACCI AI Group สภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียและสภาองค์กรธุรกิจขนาดเล็กแห่งออสเตรเลียได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้คว่ำบาตรการเปลี่ยนแปลงทางภาษีในครั้งนี้ทางด้านวุฒิสมาชิกเจสสิก้าคอลลินส์จากพรรคเสรีนิยมเปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการในนครซิดนีย์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กต่างแสดงความกังวลอย่างมากว่าการปฏิรูปดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของธุรกิจมาปิดท้ายด้วยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนค่ะซึ่งระบุว่าพอลินแฮนสันผู้นำพรรควันเนชั่นได้รับคะแนนนิยมแซงหน้าแอนโทนีอัลบานิซีขึ้นแท่นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ชาวออสเตรเลียโปรดปรานมากที่สุดเป็นครั้งแรกโดยโพลจาก Resolve Political Monitor ซึ่งสำรวจความเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกือบ 2,000 คนพบว่าร้อยละ33เลือกวุฒิสมาชิกแฮนสันตามมาด้วยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีที่ร้อยละ29และนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ร้อยละ16ด้านวุฒิสมาชิกบาร์นาบีจอยซ์จากพรรควันเนชั่นได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Sunrise ของ Channel 7โดยเตือนว่าไม่ควรให้น้ำหนักกับผลโพลมากเกินไปในช่วงเวลาที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองกำลัง

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท82สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท19สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้71เซ็นต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16มิถุนายนนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอาจมีฝนโปรยเป็นช่วงๆอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีฝนตลอดทั้งวันอุณหภูมิสูงสุด19องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด13องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีหมอกหนาช่วงเช้าและท้องฟ้าแจ่มใสช่วงบ่ายอุณหภูมิสูงสุด18องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆบางส่วนและมีฝนโปรยช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด21องศาบริสเบนพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนและอาจมีฝนโปรยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด23องศามาปิดท้ายที่ดาวินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มิถุนายน2569ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ

0: ไปบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
1: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: ¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
3: SBS Audio
4: SBS Audio มีรายการมากมายที่ตรงใจคุณ
5: ยาวๆดารียา准备好了吗
6: SBS Chill
7: SBS Pop Asia Non-stop Asian Pop
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karwata hai
10: Far from the partisan politics
4: รายการข่าวมากกว่า60ภาษาเพลงที่เข้ากับทุกอารมณ์และพอดคาสต์ที่น่าติดตามรอให้คุณได้รับฟังดาวน์โหลด SBS Audio App หรือไปที
11: ่ sbs.com.au/audio
12: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะสำหรับรายการวันจันทร์วันนี้อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะรายการภาษาไทยของเราค่ะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีนะคะเรามีรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์รานะคะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio ทางช่อง SBS On Demand ทางโทรทัศน์เลือกช่อง303หรือทางเว็บไซต์ของเรา www.sbs.com.au/thai ค่ะฟังรายการย้อนหลังได้ในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันนะคะฟังได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถฟังรายการของเราได้อีกในเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกนะคะฟังผ่านพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์กันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Spotify ทางช่อง SBS Thai ใน YouTube เราเพิ่งเปิดช่องทางนี้เป็นช่องทางใหม่ล่าสุดเลยค่ะกด Subscribe ช่อง SBS Thai ไว้ได้นะคะหรือค้นหาคำว่า SBS Thai ค้นหาได้ทั้งในภาษาไทยและในภาษาอังกฤษค่ะเว็บไซต์ของเรามีทั้งพอดคาสต์นะคะพอดคาสต์ซีรีส์และยังมีเนื้อหาข่าวในภาษาไทยด้วยค่ะช่องทางโซเชียลมีเดียของเรามีทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS

0: ไทย Search กดไลค์กดติดตามได้เช่นกันนะคะตอนนี้ไปฟังเสียงสะท้อนหลังจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดียบังคับใช้ในออสเตรเลียมากกว่า6เดือนค่ะนับเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วนับตั้งแต่ออสเตรเลียเริ่มบังคับใช้มาตรการแบนเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียและหลายประเทศก็เริ่มเดินหน้าพิจารณามาตรการในลักษณะเดียวกันมากขึ้นทางด้านผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามาตรการนี้เริ่มเห็นผลในเชิงบวกแต่แล้ววัยรุ่นเองคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียนับเป็นครั้งแรกของโลกและเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วปีคศ2025มาตรการนี้ได้ครอบคลุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายแห่งได้แก่ Snapchat FacebookInstagram, Reddit, Thread, TikTok, X และ YouTube โดยบริษัทอาจถูกปรับสูงสุดถึง 49.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหากไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการนี้ได้ทางด้านเอลล่าแมนนอนผู้ใช้โซเชียลมีเดียวัย16ปีจากซิดนีย์กล่าวว่ามาตรการนี้มุ่งแก้ปัญหาผิดจุด
1: I don't know, they should crack down on the companies, not the actual young people
0: ไม่รู้สิฉันคิดว่าควรเข้มงวดกับบริษัทมากกว่าบังคับเยาวชนควรทำให้บริษัทเหล่านี้ปรับปรุงให้ดีขึ้นและถ้าทำไม่ได้ก็ควรถูกปรับเธอกล่าวและอีเลียดพาทริคคีออสวัย16ปีเห็นด้วยกับมุมมองนี
2: ้ Stop bad stuff from going on social media and then they won't experience it
0: ควรหยุดไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีไปอยู่บนโซเชียลมีเดียตั้งแต่แรกแล้วเด็กๆก็จะไม่ต้องเจอกับมันแบบว่าทำไมมันถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ตั้งแต่แรกเขากล่าวทางด้านทาติยาน่าดาการินตั้งข้อสงสัยต่อการสั่งห้ามแบบครอบคลุมทั้งหมด
3: I think parents have a really big responsibility to make sure they know what their kids are seeing online and make sure
0: ฉันคิดว่าผู้ปกครองมีความรับผิดชอบอย่างมากในการดูแลให้รู้ว่าลูกๆเห็นอะไรทางออนไลน์และต้องแน่ใจว่าเด็กๆไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียตั้งแต่อายุน้อยเกินไปหรือผู้ปกครองอาจตั้งค่าการควบคุมก็ได้ส่วนแอปต่างๆก็มีความรับผิดชอบอย่างมากเช่นกันซึ่งบางแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ Instagram ยังตรวจสอบสิ่งที่ถูกแสดงบนแพลตฟอร์มได้ไม่เพียงพอมีวิดีโอและภาพคนเสียชีวิตอีกมากมายแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรกับเรื่องนี้ฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ส่งผลอย่างมากต่อสิ่งที่เด็กๆเห็นและเวลาที่พวกเขาใช้กับโซเชียลมีเดียคือการห้ามใช้ในโรงเรียนดังนั้นฉันคิดว่ามาตรการแบบนั้นจับต้องได้มากกว่าน่าจะช่วยได้มากกว่าดาการินกล่าวและสำหรับผู้เชี่ยวชาญบางคนนะคะแม้จะเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการป้องกันไม่ให้เด็กเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มที่ถูกห้ามนั้นทำได้ยากแต่ผลเชิงบวกก็เริ่มปรากฏให้เห็นศาสตราจารย์ทิโมธีคอสกี้จากคณะสื่อและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่า
4: This is the beginning of something what we talk about in sociology is something called network effects basically
0: นี่คือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งในทางสังคมวิทยาสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบเครือข่ายหรือ network effect โดยพื้นฐานแล้วยิ่งมีคนอยู่ในพื้นที่นั้นมากก็ยิ่งมีคนเข้าร่วมมากขึ้นและในทางกลับกันยิ่งมีคนไม่อยู่ในพื้นที่นั้นมากก็ยิ่งมีคนไม่อยู่มากขึ้นดังนั้นเราจึงหวังว่าจะเริ่มเห็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเกิดขึ้นคือเด็กๆจะไม่อยู่ในพื้นที่นั้นมากขึ้นเขากล่าวและทางด้านแคทเธอรีนโมเดกี้จากสาขาจิตวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียกำลังติดตามผลกระทบของมาตรการนี้รวมถึงประสิทธิภาพของมาตรการด้วย
5: It's a swap. I think we can all agree it's a swap, right? And so these are companies who have
0: มันเหมือนหนองน้ำฉันคิดว่าเราทุกคนคงเห็นตรงกันว่ามันเหมือนกับหนองน้ำและบริษัทเหล่านี้คือผู้ที่สร้างหนองน้ำนี้ขึ้นมามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้เลยดังนั้นสิ่งที่อยากเห็นคือบริษัทแสวงหากำไรเหล่านี้ควรเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่นี้เพื่อดูว่าเราจะทำให้เยาวชนปลอดภัยได้อย่างไรเธอกล่าวสำหรับการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเด็กออสเตรเลีย

0: เด็กกี้และทีมของเธอศึกษาเรื่องผลกระทบของโซเชียลมีเดียต่อวัยรุ่นมาเป็นเวลา14ปีแล้วโดยทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนของวัยรุ่นหลายพันคนที่ทีมวิจัยได้รับสิทธิเข้าถึงได้โดยตรงและติดต่อพูดคุยกับผู้ปกครองของเด็กโดยตรงมาเป็นเวลากว่า9ปีเธอกล่าวว่า
1: One thing I talk a lot about is communication because it's extremely difficult to know what a young person
0: สิ่งหนึ่งที่ฉันพูดถึงบ่อยมากคือการสื่อสารเพราะเป็นเรื่องยากมากๆที่จะรู้ว่าเยาวชนกำลังมีส่วนร่วมกับอะไรทางออนไลน์เราต้องการให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยพอที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหากว่าพวกเขาพบเจอกับเนื้อหาที่เป็นปัญหานั่นก็เป็นอีกความกังวลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการห้ามนี้เพราะมันอาจทำให้โอกาสที่พวกเขาจะพูดถึงเรื่องเหล่านี้ลดลงแต่การเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเธออธิบายอย่างไรก็ตามอีกหลายสิบประเทศรวมถึงฝรั่งเศสเดนมาร์กและสหราชอาณาจักรกำลังหารือเรื่องนี้อย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ที่จะเดินตามแนวทางของออสเตรเลียคุณโมเดกี้ชี้ว่าการทดลองของออสเตรเลียยังไม่มีข้อสรุปที่สมบูรณ์และยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น
1: There's such a eagerness to hop on board now when actually there's no result
0: ตอนนี้มีความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะเข้าร่วมแนวทางนี้ทั้งที่จริงๆแล้วยังไม่มีผลลัพธ์ออกมาเรามีหลักฐานเชิงบอกเล่าจากเด็กๆที่พูดอย่างหนึ่งและเราก็มีข้อเสนอเชิงบอกเล่าจากรัฐบาลที่พูดอีกอย่างหนึ่งและฉันไม่ต้องการลดทอนความสำคัญของทั้งสองฝ่ายแต่การประเมินนโยบายไม่ควรทำกันแบบนั้นฉันอยากย้ำว่าไม่มีใครบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยฉันไม่คิดว่าจะมีใครพูดแบบนั้นและไม่มีใครบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาแต่ฉันรู้สึกว่าประเด็นนี้กลับเหมือนถูกกลบหายไปในกระแสสังคมฉันได้ยินผู้ปกครองจำนวนมากที่พูดว่ารัฐบาลต้องทำอะไรสักอย่างและการทำอะไรสักอย่างก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยฉันเข้าใจมุมมองนั้นและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ฉันได้ยินบ่อยที่สุดเธอกล่าวสำหรับเคธกอร์แธมผู้ปกครองเธอให้คำแนะนำแก่ประเทศอื่นๆว่ามาตรการห้ามอาจไม่ได้ทำให้เด็กเลิกใช้โซเชียลมีเดียได้เสมอไปแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเปิดบทสนทนาในประเทศของคุณเธอกล่าวว่ามาตรการนี้อาจทำให้ผู้ปกครองมีประเด็นให้ต้องขบคิดหรือมีสิ่งที่สามารถใช้อ้างอิงได
2: ้ I'm still of the opinion that parents have to parent and that
0: ฉันยังคงเห็นว่าผู้ปกครองต้องทำหน้าที่ของผู้ปกครองและรัฐบาลไม่สามารถทำหน้าที่นั้นแทนคุณได้เธอกล่าวที่ผ่านไปนั้นคือ6เดือนให้หลังจากมาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นที่อายุต่ำกว่า16ปีในออสเตรเลียคุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดีSBS Thai เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
3: SBS
4: SBS
5: SBS
6: SBS
7: SBS
8: SBS Radio
9: Los huevos son una buena forma de empezar el día. Para tener los mejores días, empieza con Eggland's Best. Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición. Mejores huevos.
10: ตั้ง sbs.com.au/thai เป็นโฮมเพจหน้าแรกบนเบราว์เซอร์ของคุณติดตามข่าวสารล่าสุดสถานการณ์ปัจจุบันและเรื่องราวบันเทิงที่ sbs.com.au/thai หากคุณชอบฟัง SBS Thai มาพูดคุยกันต่อบนหน้า Facebook ของเรากดไลค์และแบ่งปันความคิดเห็นของคุณบน Facebook SBS Thai
0: คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์ของแพทย์ GP ในออสเตรเลียถึงเรื่องของการผ่าตัดเพศสภาพซึ่งนับเป็นการยกระดับสุขภาวะโดยรวมค่ะในช่วง Australia Explain วันนี้นะคะมีข้อมูลเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ามีทั้งเรื่องราคาเรื่องระยะทางต่อการวิ่งต่อการชาร์จ1ครั้งและการรักษาแบตเตอรี่ช่วยให้ผู้ฟัง

0: จากสถานการณ์ความผันผวนและความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังกำลังคิดจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าอยู่หรือเปล่าคะล่าสุดนะคะยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีมาตรการจูงใจจากรัฐบาลซึ่งยังมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันกระแสนี้แต่แล้วในทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียทำได้จริงแค่ไหนคุณโซอี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันยังคงผันผวนรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นจากข้อมูลของภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ1ใน6ของรถยนต์ที่ขายได้ในออสเตรเลียในเดือนเมษายนปี2026ทางด้านศาสตราจารย์ฮุสเซนเดียผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขนส่งและความยั่งยืนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นเขากล่าวว่าการลงทุนเริ่มต้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ายังคงสูงกว่ารถยนต์เบนซินและดีเซลแต่ราคาเริ่มลดลงแล้วเนื่องจากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นและมีตัวเลือกมากขึ้น
1: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels you know
0: 3-4 เราเริ่มเห็นรุ่นรถที่หลากหลายมากขึ้นทั้งในแง่ขนาดและระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้เมื่อ3หรือ4ปีก่อนเราแทบจะหารถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า $50,000 ไม่ได้มากนักแต่ปัจจุบันราคาอยู่ในช่วง $30,000 หรือราวกลางๆ$30,000และเมื่อรวมกับมาตรการจูงใจของรัฐบาลก็อาจจะถูกลงได้อีกแต่ก็ยังมีส่วนต่างที่ราคาสูงกว่าอยู่เขากล่าวคุณผู้ฟังควรตรวจสอบกับรัฐบาลของรัฐหรือเขตปกครองที่อาศัยอยู่นะคะเกี่ยวกับมาตรการจูงใจของรัฐก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับพนักงานที่อยู่ในระบบการจัดสวัสดิการเงินเดือนยังสามารถขอรับส่วนลดภาษีสำหรับการผ่อนเช่าหรือ leasing รถยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคุณอเล็กซ์ฟอเรสผู้จัดการฝ่ายยานยนต์และเชื้อเพลิงของ Royal Automobile Club แห่งรัฐ Western Australia อธิบายเรื่องนี้ว่า
2: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars.
0: หากคุณมีสัญญาเช่ารถแบบ novated lease, คุณสามารถขอรับส่วนลดภาษีสวัสดิการพนักงานได้ซึ่งอาจช่วยประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์ต่อปีตลอดช่วงสัญญาเช่าและขึ้นอยู่กับผู้บริโภคว่าควรไปพิจารณาดูว่า novated lease เหมาะกับตนเองหรือไม่เขากล่าวNovated Lease นะคะหมายถึงสัญญาผ่อนเช่ารถผ่านนายจ้างหรือแบบหักจากเงินเดือนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับรถยนต์เบนซินและดีเซลรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ถูกกว่ายังมีการประเมินว่าผู้ขับขี่สามารถประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้สูงสุดถึง 70% และประหยัดค่าบริการบำรุงรักษาได้ 40% ต่อปีศาสตราจารย์ดีอธิบายความหมายของตัวเลขเหล่านี
1: ้ Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do.
0: ค่าไฟฟ้าถูกกว่าน้ำมันมากเมื่อคิดต่อกิโลเมตรเราไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าเหมือนกับน้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้ามีระบบกลไกที่เรียบง่ายกว่าทำให้ค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าด้วยดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินที่ประหยัดได้เหล่านี้จะสะสมเพิ่มขึ้นและอาจช่วยชดเชยราคาซื้อที่สูงกว่าได้ศาสตราจารย์ดีอธิบายสิ่งที่ควรคำนึงถึงคือเงินที่ประหยัดได้จะน้อยลงถ้าหากว่าต้องซื้อไฟฟ้าจากสถานีชาร์จสาธารณะเพราะมีราคาต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงแพงกว่าการชาร์จที่บ้านอีกประเด็นหนึ่งคือระยะทางการขับขี่ของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดปัจจุบันเป็นอย่างไร
1: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge
0: รุ่นพื้นฐานสามารถวิ่งได้400ถึง500กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งจุดที่ยังเป็นข้อจำกัดคือเมื่อคุณต้องเดินทางข้ามรัฐในกรณีนั้นคุณต้องวางแผนจุดแวะพักโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมิภาคซึ่งมีระยะทางหลายพันกิโลเมตรที่ไม่มีเครื่องชาร์จแบบเร็วซึ่งอาจจะเป็นปัญหาได้เขากล่าว

0: หากว่าคุณผู้ฟังอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะอาจจะต้องขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่หลายคนการเสียบชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กไฟบ้านก็เพียงพอแล้วคุณฟอเรสต์กล่าว
1: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport
0: หากว่าคุณมีที่จอดรถภายในบ้านและมีปลั๊กไฟในโรงรถหรือที่จอดรถแบบมีหลังคาคุณสามารถชาร์จรถได้โดยใช้สายไฟนั้นและมักจะเหมาะกับคนที่ไม่จำเป็นต้องขับรถไกลมากคือไม่เกิน100กิโลเมตรต่อวันแต่ว่าหากคุณต้องขับรถไกลกว่านั้นเป็นประจำทุกวันเดินทางระยะไกลและใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นคุณก็จำเป็นต้องชาร์จไฟให้เต็มในช่วงข้ามคืนและนั้นคือจุดที่เครื่องชาร์จภายในบ้านมีประโยชน์คุณฟอเรสต์อธิบายและเนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในออสเตรเลียยังมีอายุไม่ถึง20ปีตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามือสองจึงยังอยู่ในระยะเริ่มต้นอย่างไรก็ตามในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อรถยนต์ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้นโดยมูลค่าในการขายเกือบเทียบได้กับรถยนต์เบนซินสิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาบริการช่วยเหลือหลังการขายด้วยและตัวเลือกในการเข้ารับบริการบำรุงรักษาเช่นเดียวกับการซื้อรถใหม่ทุกประเภทผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าควรตรวจสอบการรับประกันแบตเตอรี่ข่าวดีคือตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีการแข่งขันที่สูงและนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคคุณฟอเรสต์กล่าว
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So,
0: โชคดีสำหรับผู้บริโภคที่ขณะนี้เรามีแบรนด์ในตลาดประมาณ60แบรนด์ดังนั้นการหาข้อมูลจึงสำคัญไม่ใช่แค่การอ่านรีวิวรถยนต์แต่ต้องดูด้วยว่าผู้คนคิดอย่างไรจริงๆเกี่ยวกับประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถรุ่นนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ชัดเจนว่าคุณจะได้อะไรจากราคาที่ต้องจ่ายและรถนั้นเหมาะกับความต้องการของคุณด้วยเขากล่าวที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain คำแนะนำในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV สำหรับผู้ที่มองหายานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันและทางเลือกที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะคุณซออี้โทมัยดูผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ

0: si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes.
2: Download SBS Audio App วันนี้และเริ่มฟังรายการที่คุณชื่นชอบทั้งหมดได้เลย Download ได้ฟรีตอนนี้เลยทาง App Store หรือ Google Play
3: คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยอยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้เราไปฟังสัมภาษณ์นายแพทย์อดัมบราวน์ฮอลจากเมืองเมลเบิร์นถึงการผ่าตัดเพศสภาพค่ะรวมถึงการร่วมมือกับแพทย์และคลินิกในประเทศไทยในการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะ
4: ขณะที่ประเด็นสิทธิและการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนข้ามเพศยังคงเป็นที่ถกเถียงในออสเตรเลียประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของชาวออสเตรเลียจำนวนมากที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพหรือ Gender Affirming Surgery ด้วยชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้และสังคมที่เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศนายแพทย์อดัมบราวน์ฮิลล์แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือ General Practitioner และผู้อำนวยการคลินิก TG Health ในนครเมลเบิร์นระบุว่าการรักษาและการผ่าตัดยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แค่เรื่องของอัตลักษณ์ทางเพศแต่เป็นการดูแลสุขภาพที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะทางจิตใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเขาเผยกับ SBS ไทยว่าตลอดทศวรรษที่ผ่านมาเขาได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับแพทย์และคลินิกในไทยเพื่อช่วยให้ชาวออสเตรเลียเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมและสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนรายงานโดยอทิตยาทิปวัตร SBS ไทย
5: Hello, Dr. Adam. Can you please introduce yourself?
6: So my name is Dr. Adam Brownhill. I'm a GP and medical director of TG Health Clinic, a specialist medical clinic with expertise in providing healthcare to trans and gender diverse people.
5: Can you explain to us what is the healthcare for transgender and the whole community? What is so different and also specific about that?
6: So trans and gender diverse people are just normal people like anybody else, but because there is a lot of misunderstanding, access to care can be difficult, there's huge amounts of stigma, lived trauma, so you have

0: of your patients getting their gender-affirming surgery?
1: Absolutely. I had a consult with somebody this morning, and they've recently had vaginoplasty, so gender-affirming surgery. And it is very clear to me, and it is very clear to them, that they have absolutely blossomed or bloomed. They feel whole as a woman now. And, you know, I'm... On one level, I'm still surprised that I'm still surprised at how massive a positive impact this has on people's mental well-being. I suspect the day that I stop being surprised at how positive an impact this has is maybe the day I should stop practicing. But I don't think that's going to happen anytime soon. But this, accessing gender-affirming care, whether it's hormone therapy or surgery, saves lives. Just let people be people. We don't judge people on any other basis. So people should just get on with their lives and let intelligent, you know, people that are able and have capacity to make decisions about how they want to live their lives. It's nobody else's business how somebody identifies. And quite frankly, people should just get out of the way sometime.
2: SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราทาง Facebook
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ทุกคนในห้องส่งต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการของเรานะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะรายการสดเวลา 14.00 นาฬิกานะคะและรายการย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบราค่ะฟังรายการของเราได้อีกทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของ SBS ไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ